ามีมักคลินน่ะมักคลินตอกัดเฮติโอโคดิกลังสลังออร์ติกะดาวกะปะสะนันตะตวงดีเจรองโอโคโรโลนุสนองตมัดกินาวโคคะปองสิกะตะเมนัยมะกินุกิสินดิงดิซามิคุนดะฮัลคะดาอคุลิฮวายสินดิงดิติปองกะปอนโคคุมาปะดิยะอามนากิคุมาดะตัมบาลุตกุตัยสนันเอติสินดิงมันกุปะมะลิงอดะคะยูอมกะปะสะนันตะตวงตะดาวคะตะลุคะดาวpon siko to binai bahkan kinang ho tako sinding menta di sami kundahal kada aku lihwai ampa susut sinding diti tambalut ku hilas sadu menta di George Lian pinakianu nagi tambalut tetatuang bay nati ikas limbahan berus dusun sabah FM senang kopi ya.